0: tang, for no one meeting in the wing and hang along. Bing has a tang, the chief young man.
1: ทำไมมันคันคันคันคันคัน